khai cảnh nhà chín năm pi pòn đập trầm bay cần lòng mộ phố rót đam vô đăng pi ca tiếng tót bò miên cày cam bị chia rong cà chiên pin pi sầm nặng thay rong mặt trời cứ xuống bò miên lục nệ phe tra ba này đăng là thay tì đập trầm bay khai ở sấp hiên ít tha nóc nong vô tên nia ca bị chăng bò miên khánh khai ca pi chín năm pi pòn mà pram กระทรวงการก็สังกัดคืนมีปอนมีคลายคลายเจ็ดบุญปอนการในได้เจงมกปีประพบปีสำคัญที่มุ่ยปอนมีแบบสายเจงปีไทยตามกันในเฟซบุ๊กจีบสายขมายนั่งที่ปีจีปอนมีแบบสายเจงปีโปรักขมายกราบุติได้มีตำแหน่งดำรงจมูกกรมชิลนิยมแนวไทยโปรักขมายแตงลุกบานยกปอนมีได้เจงสายบําเป้าบันเทมดำใบบกอพีบจลาจอลบังการนุปัญหาหรือก็ต่ำเละจือกาจือตุกเจ็ดมักเลอรีดอดท่าปีบาตายลูกในแพตรามันพลิกมันเจาะท่าจับตังปีการปีชีพบานโรงการลมลบบังเปลี่ยนปีปฏิทัยมกประชีพปลอกขมายดาวมีการหยุดดังจานปีหรือเบียบติงตอดปอร์มิ้นการหยุดดังนี้ตะตุบานปีหยุดตเนกาประชังปอร์มิ้นคลายคลายได้กระทรวงบานเรียบจำบาทปอร์มิ้นตอนนี้น้ำมันดอกสร้างปีวิชุขมาบาลังบาทให้ขี่ลำดับลำด้อยคือบาทปอนเบียนยึงมันเจตตามดานเต้สมจิตบอบโอเนี่ยสับตายึงมือเต้าคือคือทาปปอนไปใจวิชีตมือไอไอจานนะได้ปากกาเนื้อปอนเบียนพลายพลายคลายคลายเอาไว้ได้มันก้าก็คืออาจคือการได้ปัจจุบันนี้ยึงมือสั้นจำยึงเชื้อบาดให้เด็กผู้อ้อยบริเวณโยบายปักกอลทุ่งทงนะมันเป็นจีเรื่องโตตาเต้บริเวณดักจีเรื่องเลี้ยงสายกับพลกกับแปลงจุ่มเรียงไอ้ยังอาจตัวตัวโยบายแต่นี่จีเรื่องโยบายได้รัฐบาลบาดเต้าแต่ผมเบียนเราไปเชื่อประวัติบนหนังมือปอดมีไว้เต้ากับพิจารณาคุบจุ่งคุบจุ้ยบนหนังบังฮอกบนหนังเสียใจกับเล็กต่อคืนบาดให้คุณบาดสมดักบอดจำเรียงมวยบอดสันหายไปตอนมองยิ่งสนับนุสกในริกาคลักๆปีวิชุบารังบาดตาไอกระซาได้ดำกอดตุกนุปฏิบารังนุเบียนพอลไปยาวเอาไว้ค่าสำหรับกัมพูชีขนมจุ่มลูกปลอมแดนกัมพูชีนังไทยบาดนุจักบอดจำเรียงหายขนมนังอานปอร์เบนยูสเลนหายนุจักบอดโยกานี่ไต่รองสมอกุล

จังรู้ปลายชีวิตด้วยที่รักษาจังกายใช้ไทยไปมีเอาออกชาประหัตถ้าประเทศหน้าประกายาโอกายาปลุกชุมเมียนชิมขมายตามใจรักษาชิมขมาย inside me fucking society รู้ไปสีได้บุฟเฟ่ปุ๊ดขมายนักคลังเป็นเนี่ยจังเป็นแชงเป็นเนี่ยไอ้มีตึงมันด้วยเกลอยโชว์ด้วยตักไตจริงด้วยมัก everyday it's my payday วิจิมเมียนที่โกยยุทธทอยที่ snow เตียนเตียนมาโกดูไฟเวก็จังจะมนต์ปุ๊บจะโทรมาหนึ่งเบรกปัดตกกระชากมันดูเบรกในระเบียบแค่ไปสังคมไปเข้าสายคอมมิตี้ไม่ต้องพุ่งชิมยังไม่จะหายเบรก

ซอยชานะเราเนี่ยเราทำบิบาร์ปังเริงไทม์กรูดะอันวัดไกลมอบัดจำนวนประชาชนนวัดสลองการล้างเชียงตรำจิกใบเลียนเนี่ยขณะอัตราบังกอกำนัดบนโตทะเลจอบัดล้างไอ้ลูกมันตะปรำเลียนล้างปรำเลียนเชียงได้แล้วบัดยุ่งตามเต้นในจังไกรบังพอดในเชียงทรายโดยสถาบันสถิติจิตบ้านไอ้ดังท่าจำนวนประชาชนสรบระบบประเทศนวาสลองบานการล้างโซนกันดักสัญญาประมาณ800สเตอร์นั่งประมาณบวนเมินใบปอนประมาณ100เนี่ยก็ตรำบำนักไข่มีเนื้อชนามปีปอนแบบให้ประมวยตามระบายการนี้จำนวนประชาชนปันสมานได้กระปุงรูนเอาขนมประเทศนวาสลองปัจจุบันมีจำนวนประมาณเลียนใบแสนประมวยเมินใบปอนใบ100เนี่ยจะพูดกับตาได้จำนวนยังมีกำนันนี่สถิติบ้านไปเจ้าท่าจำนวนจุนอันตาประเวศต์ net migration มีนจำนายครับ50,600คือปีเมื่อบุญปอนใบรอยเนี่ยในกำนันสรบประจำชั่นนำบาทเอาไว้ได้กู้ไว้ก็สมกรณ์นู่นคือน้องไตรเมียจงกรายนี่อันตาประเวศต์บ้านรวมจำนายระหดดอด72,000ในกำนันสรบบ่าวจะลาครองมาชั่นนำอันตาไปมาจะปีเมื่อเชียงมากุดจุมรสซะกำนันทอมจีด natural increase ได้บานมกปีจำนวนกมาการดอลจำนวนเนี่ยสลับมีนจำนายสายสับบุญพีร้อยมีนจำนวนมวยปอนประบุญร้อยปีร้อยเนี่ยในกำนันประจำชั่นนำตัวจะยังนะขนมไตรเมียจงกร้อยกำนันทอมจีดบานเสียจอมกนกกล่าวมาพีประบายพีร้อยปนอระบายการได้บานบางฮันปีกได้บารมเลืออัตราบังกอกำนัดได้ขนมชั้นนี่จำนวนติโรการมีนกาทอยจ่อจำนวนมวยจะปรำพีรอยจริงเนี่ยบาทีบนังไข่เมเนียชนำปีปอนมาภัยปรำอัตราบังกอกำนัดจีมชุมบานเสียจ่อปีมวยจะหาสับลมใบหมกตรมวยจะหาสับใบกำลังสตรีเมเนียจำนายไอจำนวนเนี่ยสลับเว้นมีนกาการล้างมันเต็กมันตัวปี37.64%เนี่ยดอล37.8%เนี่ยตัวจะยังนากระดอยกมีนสัญญาวิจิมีนมวยจำนวนทองได้ดอยอัตรามรณะเพียบติดรถบรรทอทอยจ่อโซนจ่อ8%คือแทะจ่อปีปมวยจิตโซนหมกตรำปรำจิตปีขนงจำนำติดรถการรั่วมวยปอนเนี่ยไปเลือดต้นในจีประวัติศาสตร์ขนงจำนำประชาชนสรบมีนสตรีประมาณจีปีเลียนปมเปอร์แซนปมใบรอยเนี่ยนังบุรษปีเลียนปมวยแซนปมวยเมินปมวยรอยเนี่ยอายุมาชุมดับเพี้ยสำหรับสตรีคือ39บาทให้คณะบุรษมีอายุมาชุมดับเพี้ย38ชั้นจิกปมปีพี่รอยมาใส่เฉินเชียงประเทศยืนปัมเม่ดังน้อมกระเนาะปะนิวซีแลนด์เฟิร์สประกาศดัดเจงนโกลนโยบายคีวีเซเวอร์สำหรับที่รุ่ดเติบหนึ่งก้าวลูกวินสตันพีเตอร์เม่ดังน้อมกระเนาะปะนิวซีแลนด์ตีมุ่ยปามประกาศจิบเหล่ากาโนโกลนโยบายถอยมุ่ยได้ดำเราเอาที่รุ่ดเติบหนึ่งก้าวถึงอ้อได้เมื่อสัญชีโนวาสลองเต้าจอชมุกขนงกลมรงสันสัมประคีวีเซเวอร์บาดประกาศแก่ในการมาโปรดประกาศคีวีเซเวอร์จีโอโตมาติดตามรองคล้ายในกรงการโฆษณาบอชนอตในเวสต์ออคแลนด์การปิดทางติดกันลองเต้าลูกบ้านไปเจาะกลมรูงคีวีเซเวอร์ตามโกนโยบายทำไมนี่บาทเดี๋ยวรู้จนชิดโนวาสลองแต่ก็หนังเต้าจกชมุโจรวมคีวีเซเวอร์จนสัมประโดยสวายประวัติเปลี่ยนตามโกนโยบายนี่ก็มาแบบนี้หนังตัวบานประอุปธรรมตายมาลองกดจำนวนหมื่นป้อนดอลลาร์ปีรัฐาปีบาลในเปลี่ยนการเพลียมคือการปัดงุมงามเอาแก่อ้อยปอนมาอ้อยตามดองให้ใครดอกเป็นติดดูทุ่มคือเต่าแต่ถือการปะตอนซ้อมเตี้ยนี่พิมมาให้ลูกกบันมีประสาทีดาโกมันมองการจะซ้อมนี่อยากไปเว้นสำหรับชีวิตดีรู้ดอกดอกทุ่มไปไว้ปุ๊กเกนังอาจมีลุยจานตามเปเวลีลูกเปเทอร์กับบ้านมาแทนท่ากลุ่มโรงนี้นั่งดำเนินการติดตามคณีจมวยสำนักได้มีสลับระบบกระเนาะปะสำหรับการโจชมุกคีวีเซเวอร์เจียกระตับกัดสำหรับกำลังปุรกรรมแต่งอ้อโดยอัตราเพิ่มเตียนปีนิยมจักนั่งนิยมจกนั่งการล้างดอกดอกพิโรยในปีแหล่งนักกฎกราบปีโก้นโยบายเฮรันวัตถุ

สำหรับกูมาลูกบ้านบางฮันแพนการติงยกธนีกีแบงเอานิวซีแลนด์บีเอ็นซัดนึงตลับมาวิ่งปีธนีกีจิตออสเตรเลียนแนชั่นแนลออสเตรเลียแบงดับใบยกบรรจุเนื้อจมูกธนีกีคีวีเซเวอร์คีวีแบงการรวมบรรจุเนื้อนี่มีบุญน้องบางการธนีกีทำไมมุ้ยได้กุบกรองโดยรถแต่งสร้างตามชมูท่าธนีกีจิตนิวซีแลนด์แนชั่นแนลแบงออฟนิวซีแลนด์บาดโอ้ดังทับบีอันสัตว์น้องจีแบงบอกออสเตรเลียลูกพีเตอร์กับบาดิคุณท่าปัจจุบันมีตันเนกีออสเตรเลียจำนวนบุญได้กบงปฏิบัติการปัจจุบันพิโรยนวัสหลังนักบานยกประจุนั่งรบปอนเลียดลาปีปฏิเนจีเรียงรอดน้ำลูกบานสกัดคุณท่านิมเมนจิกาทวีจิตตกยินดีกรรมนุเตปัตย์เวียจิกาดันดามยกปฏิรบยืนตลอดมาเวงนักนองสันตระกับท่านุพงได้โลกกบาลลึกล้างปีปัญหาสำคัญสำคัญมวยจำนวนรูมินปัญหาจุนอันตาบริเวณลูกบาลที่ก้นกระโปรงเปลี่ยนปฏิจกรรมสลายจมวยอันเดียดได้ลูกโยธาอาจน้อมมินลำโฮจุนอันตาบริเวณนังนิสัตอันตรจิตหมกันตินิกันแต่จานลูกมีประสาทเราได้ไหมพระสาวทนในวอดกระเนาะปะประกาศจมโฮประชังได้คาดจุบโปกากายปลายอายุโจในวอดคณะคณะปัจจิตได้กูจำรองอาจนั่งดำล้างอายุดอหกสับปมใบชนะมู้ไอเตะบาดเลยมันสีแตรดอหกใบให้โลกก็ประชังในการลุกรอบสมบัติรอดโดยเจี๊ยคีวีแบงหรือเอียนยูสลันเจี๊ยดาวโลกบรรทายติธาการมันเป็นจัดจุปุสิกได้ประกาศระบบองการสหประชาชาติในปีสถิตจนเจี๊ยเพียดดาวเพียดเต็กนั่งไปปรุงเปลี่ยนการเทียนนาฏิกรองปารีเนี่ยการนู่นได้กันเนี่ยปะนิวซีแลนด์เพิร์สกบาลอุติเสนียมไปกับจุนบอชนอตสำคัญสำคัญรูปมินลูกอาเฟรดงาโรอัดดรอมไตรหมอกปีกันเนี่ยปะนัสนอลจะไปกับจุนสำหรับมันดูลกรินเดนหนึ่งลูกเดวิดวินสันไปกับจุนสำหรับมันดูลเฮนเดอร์สันบัดนี้คือปอร์เบียนได้ขึ้นบัตรดอกสลองเจงปีRNZ New Nong Wan Yu Ba Puan Min Chi Chan Tiết Đã khi chúng ta chụm riêng Nau Chun Sập Đa Ka Sai Nau Thang Ai Pa Khoa Tết Cao Yung Vên Pết Ba Thầy Bộ Phôn Ai Tam Đán Nau Tam Ka Pong Ho Chi Puan Min Nau Khnung Vy Chúc Xâm Lên Khám Ai Page Facebook Xâm Lên Khám Ai Ba Xôm O Kun Nau Xôm Sạp Nau Bát Chụm Riêng Đường Chạc Căm Bị Thí Bật To Mình To Tiết Bạn

0: สายเบกอะไรก็ตักเอาหิวกินเอาที่ใจตาลีเป้ก็ตักฮกก็ได้ตักปลุกกลามาแต่นี่ก็แต่นี่ฟุกตักไฟฟังงงกิเหฟามิลีคริสเตียนเนี่ยก็เห็นเอาโปรแกรมก็ยัยเฟียฟินีโอ้ตรงนั้นตัดอิตาลีก็ยัยฟิลิปโอ้ก็เห็นฟามิลีคริสเตียนเนี่ยตะกี้ฟราไลฟ์ลามาพิกเห็นคิงาฮีวิกเก้เมื่อคนก็ทำตุกิซิตัวมียัยงาวิกเก้มาอิงไงยะไอเซซิโอเน่เปียตัวอุเมียนิกิเห็นออฟออฟเมียนิกิเป็นเทคโอซีไอมอฟิกับมาฟุกไอมาอิงะเป็นเมื่อตุ้มวยงาวิกเก้คนนี้กูตัวหงอีเป้กูโอ้กูคอลว่าอีไอตัวมวยฟลิปตัดไตตัดเป้กิเห็นคำยามุตักิลาเวลาเป้กิฟันงอไม่เป้กิตากายงาฟันงอกิตาปลุกกลับมาแต่กิfala vela mai pekia i e
1: e malopido malpo ko e tau pol kalama foki na e fotu u i fahinga visone e lava ta te fitra ka patele o vahe vahe mai i hinga hi lesoni ko ki sa pate me ka venga ko e o e fai ta u ko ya e ku Temi eni algo tobe tatore ko lotu sapate be sapate sapate sapate ka okapati tau wakai frelele ki to imagina pe moyan ta fononga ko heta u o tau kamata mai aki ai atv tu foi wiki fa te te uia ki christmas ta wa o ki christmas pe ta hanga o frailonga ingai me angi ko family tapu paptai so se su koe ngahi aho lalahi maria koe fa e pia tau hu atu lewa ki taimi koe oe ane koe taimi whamamahi teo te wai he aho ia e whaango furu ke tau wau mai ki he ui ke tapu pia tau whaelonga ea i mamahi moe pekia pia moe toe tu a seesu. Pia esko ia ea pia tau toe whanonga mai rewa mei he toe tu u. Ngahi mea keke na e hoko mantu i foki koe kautangata koe ni na ea mea na e hoko ka ki nau tolu a eiki na nau mui mui ki ai pia nau li aki ia ka e si pekia toko taha ia i kare vare pia koe hoko koe umea pia na fanongo ko na toe tu na o ki to ko na na fanonga tu ko ki ms ta ko ko se su be no fanonga tu na ta fa ki na e ka me mo ma ta fulo fulo be ai ta ko na e fanonga me na ko e ka e ko na ko to ta ko se su me na sale ti na ma wa na ki ka to ko ya ho ko ko pe na a ve ka me a o fa ma mai ka lu se fa pe ko tu ki ko lo si ka ma fanonga o to